อันนี้ใช่ดอกยี่เลยกว่าจะวัดไปพ่อไงว่าเกิดไม่กว่าจะเนี่ยยี่นั่นเกิดดอกแบกเกิดดอกก็ยี่เลยดอกว่าเราไปว่าที่อยู่กันแต่มาไม่โกนชิมจริงอ่ะเกิดดอกอยู่กันยี่ลีบารีโอไม่ได้มาที่ชิมนี่ดอกแค่ได้กันว่าเรื่องฉันแต่ลีมีอันเชลมาที่กันมีอยู่ในโอคิวที่อันนี้ยูแมนเมสปิกสปอร์ตดีสตาร์อาริโออาเด็กอาโบรูสตาร์อาเชลสตาร์อาริโอ not ash okay we know a man kid man wa miu ko de chante duk and we go poni don you need to be chuali kan ngali mi ari ma wa mi chen chabet no ma tika miu a million a shell but dana big wa po wa ali mi ari ari ari ari ari ko mi ini no meno me final meno me fifa world cup per ter madala win radio.